ักกาใส่ไม้ลูกกันเทลาเลระก้อยลูกลายเดียวผู้ลายสิ่งใดมากันลีลูกับสุนีระไว้บาบาลายเดียวสิ่งผู้ลายสิ่งใดมากันลีลูกับสุนีระไว้บาบาลายเดียวสิ่งผู้ลายสิ่งใดมาอรุโกชดันลายมาเรราหุ่นเถ้าหามรอเรชดตันจิมใดมาบิจูลีบัติไม่ติเมโรจาติหามรอชดตันจิมใดมาดาราระปานีไลกูไอระปานีคนใจปานีบารเนหูใจตากากามาอริรามารามาคนใจเรปานีบารเนหูบารักการุขมาตินีบอสีรอจรักบัติเรมาธารเนหูชัยวานวานีวานาวไม่เลิกตีบัติเรมาธารเนหูกุริเดวามัยไลบัติเดวกอปัลผู้ลายลายเดวเบลีโกใจตากากามาเรรามารามาผู้ลายลายเดวเบลีโกกรกรีข้าวกีมาตาบารีจ้าวกีกัสตอร์กอรมเจลีโกนิปาลีกัญญาปารีกอรมยากัสตอกอรมเจลีโกไกโซรสายนาพบันดาพยไกลาวเนรลานิโก